0: สำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติวันนี้เวลา 7:00 น.ณ บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีย้ำไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ภูมิใจไทยแต่ขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้เหตุใบอนุญาตพกพาหมดอายุเตือนนักการเมืองต้องทำตัวเป็นแบบอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการสั่งการหรือกดดันส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าเป็นไปตามนั้นแต่ไม่ใช่สั่งการเฉพาะส.ส.เพราะขณะนี้ใครก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เนื่องจากใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วจึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ส่วนกรณีที่พบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมอาวุธปืนเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนและมีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแล้วไปไว้แล้วพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เฉพาะส.ส.รวมถึงผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมืองหากเข้าไปมีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระทำผิดกฎหมายก็อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเนื่องจากอาจมีประเด็นด้านจริยธรรมและอาจถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นายอนุทินกล่าวว่าทางที่ดีที่สุดในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะควรทำตัวเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธปืนเพราะนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามาจึงควรทำตัวเป็นตัวอย่างส่วนจะไม่สามารถซื้ออาวุธปืนได้แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะต้องมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่อยู่ในมือประชาชนเพราะปัจจุบันมีอาวุธปืนประมาณ10ล้านกระบอกขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า70ล้านคนส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการพิสูจน์หรือยืนยันด้วยตนเองหรือตำรวจหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิงบุคคลที่มีเจตนาร้ายก็จะต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาคือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะอาวุธปืนไม่เคยทำให้เกิดผลดีทั้งกับคนที่ถูกอาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนโดยผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ยิงก็ต้องไปขึ้นศาลสิ่งที่พูดเป็นเพียงการเตือนสติไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะกฎหมายยังมีอยู่และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทิ้งท้ายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันคุมขังฉลองเรียบแรงไม่มีอะไรเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการคุมขังนายฉลองเรียบแรงอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีที่ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีว่าการฝากขังก็ไปฝังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีตามปกติเป็นขั้นตอนระเบียบการควบคุมของเรือนจำไม่มีอะไรเป็นพิเศษส่วนจะต้องดูแลเป็นพิเศษหรือไม่เพราะเป็นนักการเมืองพลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะผู้คุมมีระบบการดูแลภายในเรือนจำดูแล้วไม่ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะระบบภายในต้องดูแลผู้ต้องขังเป็นระบบที่ทำมานานแล้วชัยชนกแจ้งเขตโรงเรียนนนทบุรีเด็กดูคลิป YouTube ปกติไม่ใช่ดาร์กเว็บนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนย่านนนทบุรีโดยระบุว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเนื้อหาที่เยาวชนเข้าถึงไม่ใช่ดาร์กเว็บตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่เป็นการใช้งาน YouTube ตามปกติโดยเป็นการค้นหาและรับชมคอนเทนต์ประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงในรูปแบบที่หลายคนจินตนาการจึงไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับหลายแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อผลักดันนโยบายคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงการป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดจากการพูดคุยกับ Apple ได้มีการตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กซึ่งในอุปกรณ์โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆจะกำหนดให้โหมดชายโปรเทคชั่นเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานทันทีโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าเองในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นยังอยู่ในระหว่างการหารือเมื่อถามถึงประสิทธิภาพในการป้องกันนายชัยชนกยอมรับว่าท้ายที่สุดแล้วเด็กยังเข้าถึงเด็กยังอาจเข้าถึงได้ผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า

กว่า 4,100 แห่งนอกจากนี้เนี่ยรถโดยสารประจำทางรวม250เส้นทางถูกสั่งหยุดวิ่งขณะที่รถไฟใต้ดิน10สายได้รับคำสั่งให้ลดความเร็วในการเดินรถนะคะรวมถึงระงับการให้บริการเรือนำเที่ยวทั้งหมดด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยที่ปักกิ่งเนี่ยเขาเจอกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 23.5 มิลลิเมตรตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่11สิงหาคมนะคะจนถึง8นาฬิกาของเมื่อวานนี้พื้นที่ที่มีฝนตกหนักที่สุด

0: รองรับน้ำเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนนะคะเขาก็ได้คงระดับการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักไว้ที่ระดับสีส้มนะคะแล้วก็คาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างของประเทศไปจนถึงเช้าวันนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการพัดถล่มของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยเกิดขึ้นเพียง2สัปดาห์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เจอกับพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อโนอึนอีกนะแล้วก็ได้มีการพัดเข้าถล่มมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้แล้วก็เมื่อเดือนที่ผ่านมามีอีก1พายุนะคะพายุไมซักด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตไป11รายนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่า300คนที่มณฑลหูเป่ยของจีนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1พื้นที่ที่ต้องส่งกำลังใจไปเช่นกันนะคะตอนนี้เนี่ยเจอกับพายุดอลฟินแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกับหลายพายุอยู่เหมือนกันนะคะจนกระทั่งได้รับผลกระทบขนาดนี้เลยนะคะข่าวนี้มาจาก The Guardian ค่ะ Mass evacuations in Beijing as Typhoon Dolphin brings more torrential rain to China ค่ะ
1: ทางนั้นก็หนักนะฮะทีนี้ผมอยากจะขอไปชวนดูที่ญี่ปุ่นกันสักนิดนึงที่ญี่ปุ่นก็หนักเช่นเดียวกันนะครับมีบทวิเคราะห์จาก CNA นะครับ China News Asia นะก็พูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวที่ผ่านมาของญี่ปุ่นนะบอกว่า Japan's earthquake shows extreme heat can turn one disaster into two ก็คือบอกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะนะครับก็เป็นภัยพิบัติอันนึงแล้วนะแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบกับอีกเหตุการณ์นึงก็คือความร้อนที่ร้อนจัดมากซึ่งตรงนี้ครับเขาบอกว่ามันทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเจอนะฮะภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยสองอย่างซ้อนกันจริงๆจะมีอย่างหนึ่งซ้อนเป็น3อย่างนะครับแต่ว่าเอา2อย่างนี้ก่อนคือที่คุโมโมโตะเนี่ยก็คือนอกจากแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยก็ยังเจอเรื่องฮีทเวฟอีกเพราะว่าการปฏิบัติงานนะครับในการที่จะกู้ซากต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วต้องไปพักในเชลเตอร์ครับก็ทําด้วยความยากลําบากเพราะอากาศร้อนจัดในญี่ปุ่นนะฮะปีนี้เป็นปีที่ร้อนจัดมากในญี่ปุ่นใครๆไปเพื่อนผมไปก็บ่นนะบอกว่าโอ้ปีนี้ร้อนมากๆเลยนะคนญี่ปุ่นเองเพื่อนญี่ปุ่นเองที่มาเมืองไทยก็บ่นให้ฟังเหมือนกันว่าไทยเนี่ยนะครับสบายกว่าเยอะเลยญี่ปุ่นร้อนจัดจริงๆดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอากาศร้อนจัดเนี่ยทำให้การปฏิบัติงานต่างๆหรือแม้กระทั่งชีวิตผู้คนนะฮะที่บางจุดเนี่ยเขามีเรื่องของไฟฟ้าดับด้วยอยู่ยังไงไม่มีแอร์คุณกุลิซ่านอกไหมก็จะยากลำบากมากนะครับอันนี้สองอย่างแล้วนะเขาบอกว่า turn one disaster into two นะมาดู number 3ครับอย่างที่3ของญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับทางจีนเช่นเดียวกันนะครับก็มีพายุรุนแรงนะครับเคลื่อนตัวเข้ามาที่เกาะฮอนชูแต่ว่าอันนี้ผ่านไปแล้วนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ผ่านไปเนี่ยก็ทิ้งความเสียหายกับกรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเช่นเดียวกันนะโดยเป็นพายุโซนร้อนจันหอมนะฮะก็ตอนนี้ถูกลดระดับลงมาเป็นพายุ depression แล้วนะครับแต่ก็ยังคงเตือนเรื่องสภาพอากาศที่ยังคงปั่นป่วนแปรปรวนต่อเนื่องนะครับมีรายงานความเสียหายในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดโทชิงินะครับรวมถึงในพื้นที่รอบข้างด้วยนะครับก็เตือนว่านะครับฝนเนี่ยจะกระหน่ำลงมาอีกได้นะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังอันนี้เป็นทางญี่ปุ่นนะผมขอไปอีกวันนี้เป็นข่าวภัยพิบัติรัวๆเลยนะฮ
0: ะ
1: ไปที่สปป.ลาวครับจากลาวเช่นไทมส์ครับบอกว่า flooding hits over 60,000 in Khammuan as rivers rise above danger levels นะก็คือที่แขวงคัมม่วนครับทางตอนกลางของประเทศนะครับตอนนี้มีผู้คนกว่า 60,000 คนที่ได้รับผลกระทบนะครับใน10อำเภอของแขวงคัมม่วนนะครับโดยที่เมื่อวานนี้ก็มีการรายงานออกมาบอกว่าผู้คนนะครับ 60,000 คนนะ 9,500 ครัวเรือนใน200หมู่บ้านโดยประมาณนะครับได้รับผลกระทบนะจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ที่แขวงคำม่วนนะครับก็ก่อให้เกิดผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับแล้วก็ถนนสะพานหลายแห่งเนี่ยนะครับถูกตัดขาดนะครับทางการของสปป.ลาวคาดการว่าความเสียหายเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านกีบคิดเป็นเงินสหรัฐนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะในขณะนี้นะครับยังมีระดับน้ำในหลาย

0: แม่น้ำไหลแห้งนะครับยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับของที่แขวนคำม่วนอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวภัยพิบัตินะในหลายๆที่ทั่วโลกเลยครับ
1: อืมนะคะยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะอาจารย์เจ
0: ยังไม่จบ
1: มาดูผลกระทบนะคะของการที่เกิดฝนตกหนักหลายวันที่กรุงมะนิลาค่ะเป็นข่าวจาก South China Morning Post นะคะ Manila cleans up rubbish clogged river after days of heavy rain นะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะคือเรื่องของขยะนะพอเจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันก็ทำให้ขยะเนี่ยจากอ่าวมะนิลาไหลเข้าสู่ลำน้ำนะคะแล้วก็ชายฝั่งในเมืองนะคะเมืองนึงที่ชื่อว่าปารานักนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็เต็มไปด้วยขยะถุงพลาสติกนะคะยางรถยนต์เสื้อผ้าแล้วก็โฟมด้วยปริมาณขยะเนี่ยหนาแน่นจนปกคลุมพื้นที่ผิวน้ำเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะคราวนี้เนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยก็ต้องคือเขาก็เห็นภาพแล้วก็ตกใจกับทั้งภาพและกลิ่นแหละของขยะจำนวนมหาศาลที่ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดมาจากอ่าวมะนิลาแล้วก็กองสะสมตามแนวชายฝั่งของเมืองนะคะภาพดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่แล้วก็กลายเป็นกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ไปสร้างความกังวลนะคะเกี่ยวกับปัญหาการจัดการขยะแล้วก็ผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของเมืองอีกด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านของเบอร์นีย์เอ็มไออิมูราโวนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของเมืองปารานักนะคะเขาก็ได้ระบุว่าทางการเนี่ยรู้สึกตกใจกับปริมาณขยะที่ไหลเข้ามาเนื่องจากช่วงฤดูฝนแล้วก็ภาวะน้ำขึ้นสูงเนี่ยทำให้ขยะในทะเลถูกกระแสน้ำพัดเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวนะคะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยจากสำนักงานก็ได้ลงพื้นที่เก็บขยะด้วยมือนะคะปริมาณโดยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าในย่านที่เป็นย่านตัวเมืองของเขาเนี่ยค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายวันจันทร์ขณะที่หน่วยงานพัฒนานครมะนิลานะคะเขาก็เองก็พยายามที่จะดำเนินการขุดลอกลำน้ำนะเพื่อที่ในพื้นที่เนี่ยเพื่อที่จะเร่งเปิดทางระบายน้ำเพิ่มเติมนะคะคราวนี้เนี่ยทางการเขาก็ประเมินว่าอาจจะต้องใช้รถบรรทุกประมาณ10คันในการขนย้ายขยะทั้งหมดออกจากพื้นที่พร้อมมีการเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยหยุดทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะคะในคลองแล้วก็ทางน้ำโดยย้ำว่าการมีวินัยในการจัดการขยะเป็นสิ่งสำคัญในการลดปัญหาน้ำท่วมนะคะทางการก็ยังระบุด้วยว่าขยะที่สะสมอยู่ในลำน้ำแล้วก็ท่อระบายน้ำเนี่ยเป็นสิ่งในหนึ่งสิ่งในสาเหตุสำคัญของการอุดตันแล้วก็น้ำท่วมขณะที่อีกหนึ่งท่านนะชื่อว่าเคลียร์คาสโตสนะคะเป็นรองปลัดสำนักประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแต่ประชาชนเองก็มีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันปัญหานี้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนหน้านี้เมืองปารานักเนี่ยค่ะระบุว่าขยะจำนวนมากถูกกระแสน้ำจากอ่าวมะนิลาพัดเข้าสู่คลองที่ชื่อว่าคลองบาคลารันนะคะหลังมีการนำเครื่องดักขยะออกเนื่องจากว่าฝนตก